0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอ้าดิพี่น้องแม่ดิปลาหมูนี่ทานพี่รองาดูงูนี่บ่ผิดตัวบ่รู้งารู้มาอัตตัสสิดิอัตตัสสิดาดิโตบ่ลงอ่ะบ่รู้ติกันนี่เสกกระดิดามาดิเสกเสร็จแล้วงาอ้าวุ้ยแม่สุบีรอจะมาตัตติมวยทาบาเด้ลูกชอบตัวเด้เลยจะ60ดอกปาตัวเด้ไอ้ไหนบ่ว่า60จะไม่จ๋าบุ60ดอกก็ช่อลงไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็นาช่อแหละสิเด้เด้
1: Kali, tolonglah cuci mana, kali cuci mana.

0: ตาบงลีเนี่ย
1: ปลามงลีเนี่ยกันพี่ก็จะมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาตุ๊จิมางูแกคุณแม่อยู่คันชอบตัวพี่อ้าดิพี่น้องแม่ดิปลามงลีถ่ายพี่รอหาดูงูนี่บาผิดไปมะรู้มารู้มาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลุกอ่ะมะรู้ติกะนี่เสกะดิตรงมาดิดิชิดแกดาบางาอ้างวยเมย์สุบิรอจม้าตัตติมวยถาบาเด้ลูกโชกว่าเลยเอ้ยจะ60ตัวปาตั้วเด้เอ้ยไหนไปตัว60จะไม่จ๋าบุ60ตัวก็ช่อลงไม่อยากบุเตยล่ะเอ้ยก็ลาช่อแหละสิเด้เลยโหอย่า60ตัวมีช

0: and I'll catch up. Use the digital, be so chaotic, be a garbage. I don't let these up people, didn't tell me I'm so tired. I don't get into trouble, hopefully. And that can be. Don't cut can be sitting lonely in a wind and regard. I don't need the way. A gentle sister job. Yoga gets on jiggle with cook and money. Machine and again, I need. A battery, be here. I don't need the way. โอ้ยหนูจีมีตาสุกุบจีนางจอดเรือกุบจีนเซียสตายเพราะสิ่งไร้เหตุจ้าจีดูกากรีบีดีอัฟกานางจอดจีดูด้วยมีตาหูกุบเย่เย่เย่เย่สั่นจีนอัตตาจีเป็นแค่อะไรนี่เรื่องจีดูเรื่องนางจอดมีกุมันมาด้วย
1: Nurut betul itu, nurut itu nyuri, nurut itu mana tu ni?

and then I'll get you. You said the job, we said KIA, the Yaga Rita. I don't let these up people, didn't tell me so tired. Not a bit of trouble, hopeful. And that can be. Don't cut can be sitting lonely in a wind and river. Not a bit of it. A gentleman said the job. Yoga gets so jiggle with cook and lambe. Machine and again I lay. A dead with big hair. Not a bit of it. Away with it. With that so good people. Now jolly good people. Serious. Diverse in manager. Did you cargo PDF car? Not a bit of it. เดี๋ยวกูยังยังยังสั่งจีนอ่ะแต่ถ้าเกิดไปเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่ดูเรื่องนั้นเราไม่ก็มันมาเลยนั่นเราเลยด้วยเรื่องนั้นเราเลยเรื่องนี้นั่นเราเป็นโจมตีไม่เองเป็นโจมตีสักครั้งได้แล้วก็เป็นจริงจังสั่งจีนได้ไหมสั่งจีนได้ไหมสั่งจีนต้องการจะไหมตอนนี้มีอะไรกันเลยค่ะ เงินเลยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวพักไปมุ่งจ้ะมาลูกไปดูเอชดีเช็ดทำไมมาลูกเชื่อใจจุดนี้สุดตรงนั้นจ้ะมาลูกอันนั้นได้กูได้จ้ะมาลูกไปดูโน้มมันเพียงพอไม่เชื่อหรอก